ลุงรุนตูหุนาอดดนกาดิงอิน RPC สินอดควายหายนันสักริงนุนอบอพาเลติลาฮีลาหินริงตูหายจูจตูนินจอลลวินเบรามเตเอินปากตดิงอันเอริงนุนอบอหุนาจุนตูหินลงไง

0: กระปิงนากระเซลินนากันเสียงนาตักตุคลังรำมาร์บิลรวกตกว่าปิงกัน
1: อืมอันเลฮิติงหินอีตุยชาพายาอีกุมอีอิงติกุมาหุนเปียมเจียว
0: ตุยชาพายาหินสร้างนี่เลปาลิกุมาหุนเปียมไกลกันนาไซโกตะ
1: อืมจู่จู่ตุหินปัสสลเนินตนาเตรอนาวอินซามินเอ
0: นาวฮิกันในตักจุปังอากันเนียปัญญินที่อาอุปตักจุทลังรามาทานหลอนขวาที่อาจนตัวหินอะไรลุงตักปลาจุไซโกตะสร้างนิปังอากุมขันมิที่เปียกนอกตัวหินปฐุมกันกะละอุปุยกันนาวไฮ
1: อันนี้แหละอันเละอันนี้จุสกุลกายอันนี้เลขาอินจูวันนี
0: ้เลขาข้ากะเทียงอังินกันจุกติรตัวละเมรูกะจระเมรูไตมัตตะกินกะจระกันนาวไฮอินจุกนัดิ่งเลขันฝากดิ่งกะเทียยิ่งยิ่งมันจะเจนเจนสุกันจุกตัวโตแล้วตู้หินจุกหินจุกไล่ตักจนตันอ่ะส้มปันหิโซดำพอลส้มโตดำอันนี้นู่นละมีจุงหลอมล้อมาจนเนาะ
1: จะอันเลี้ยนเอาให้จนอีมันทอแต่จะส้มปันหิดำโซดำจน
0: ส้มปันหิโซป้าหิตู้หินมีโซรามาอุมา
1: อินหล่ออินมะ
0: อ
1: ีอินเตียงปัง
0: มมิสติริสิน
1: ทอนจู่จู่อามาอันโตเดลอันนี้ไปซาดามองทนเทเซวัน
0: ไปซาฮีจังจังลิฮุงธนา
1: อ
0: ันน่าจู่อินจุกในกาลตุ้มเดวะไปซาจู่กังทนเทเบียงเบียงนอดิ้งเจวัดยาอินจุกสับในตุ้มินตัวหินช่างจะรักเมียกัน
1: อ่ะอันเละก็ปุยในตายรูปาตรออามาจนเตี้ยมาทอหลัก
0: อามาคอมเฮียิงทอหลักตินลาเร็มจังจังทอนิล
1: อารมจางอาสินอินโลอินโลหลักมั่วอันเล็ตัวเห็นฮีไอหมูเจ้าเมรุอิจรหลักมั่ว
0: อ
1: ีเมรุจรฮีโคลายามีมิลักล่างปุยนังนี่จริงดามันนี่อิงอังมันน่าจะไหลจุ
0: อามาจนแกนี่จริงก็จรนะสักขอเพลามั่วหุ่นลินเด้ากันสีมาไมราเบรุลราอิงอิงูกันเฮาขอเพลานี่ดังจุนก็จรนะสักไทยขอเพลากันป่าแหละน่าจุหุ่นกันสีมตันวะตัวเห็นจุหุ่นกันซิมตันอะไรนิวบาซารามีอาคารสองเงินกับห้องคารสองอ่ะกูจู่ขอลายดวงกันวักปุยอ่ะช่วงนั้นกูจุนกระทัวหลักตัวเห็นจุดมั่ว
1: อันเล่ฮิฮิอิเมรุจรอีคารสองอ่ะอิจรสองเนาะกันนะมั่วฮิฮิอิมูไฮฮิอัจฉริมดอกเท่าตีนานิงตีหิงหินนี่ตินิทว่าฝากส่งตู้ตักเตลัยติอิรุลปาจูเลวินหล่อหลักเวสินลาขมั่ว
0: อ
1: ินสูงจอมนาคริโซมามอไฮอาผู้รุกจอมอิงตินำ
0: เกย์กะรอจนมอน
1: อ
0: ๋อตู้หินจุจุอินสูงคริโซอินเยมันจุอาผู้รุกจอม
1: มออ
0: าทัวอาอิงกิมไฮจุผู้รุกจอม
1: ฮิฮินี่ตินตุกตินจานตินโจลนี่ประเทศนี้ทั้งลาวินอิทอตุนเทจักละกัน
0: กระทอตุนเทจักนี่ดังกันจ
1: ุทีละวัจุมอ
0: นี่ดังขันจะสุรสาติเราเนี่ยกับทอจารจารามัวตัวเห็นจะก็สิสเตลตโนเอมาการขัดไว้ทุ่มดำกับทอเทจวันตะนี่ตินาอินซอมตะกับทอขัดจะก็สิสเตลนานันได้ตโนมัวจู่เลยก็จู่การขัดไว้ทุ่มดำอาจารย์เลยอันนี้การลักซองินไว้ขัดกาแฟเลยอาจิงก็กระโจลที่อังขันมัว
1: อ
0: ันนี้อินซอมจารขันจะก็สิสเตลนานันได้ตโน
1: มัวกลุ่มอินซามต่างแต่ที่ง่ายทอจันใน
0: ก็ที่นักสร้างนี่ปัลลีอาจารย์จันปุ่นหงายกันหนามอ่ะจูกุมาจูกับเบย์จันตันอ่ะ
1: กุมส่วน
0: สดใจยันต
1: ์กุมส่วนนี่ลิงเจียบันตัดจุดเดมอปัลเล่หิ่งหินกดเทระอินวักละกาจงมวยเหล่านี้นอเซียนละมอกดเทระที่ไรเดี๋ยวคนไล่คู่คู่มีชุดตะกา
0: หิเนรุมากแต่ที่เยสิรอดตีเวลมอคู่เวียงช่างเราเตเวียงตีเวล
1: เรียงไก่คู่หิชุด
0: เรียงไก่คู่กับชุดตะกันเน
1: ี่ยอันเล่จานติ้งหินดาริงจัดเวียนเฮมินลอยล่างปุยไซกดเลหิรายการหินละเบตะกนา
0: พ่อกันวักไปกันวักไปอ่ะมีลำเลียนบอกอันนี้เลยหินหม้อหินวักมาลำเป็นกาแฟไปอ่ะจนไซกดกระชุ่มมาดามินกระจรสว่าอาจารย์เล่ไซกดนักกระจรอีมันนี่ตกจู่กระจรถวะหม้
1: อ
0: จงจนกับข้าศัตร
1: ูอีสโอลละกัน
0: สโอลจู่เอาไม่หินวักแต่หิตหม
1: ้
0: อส่วนจุ่มตะลุน่าจ้ะอันว่ากันอันว่านั่นน่ะนะเหตุจุดประเทศจัดจ้ะวินจรจ้าวหนอเบียกเบียกเหี้ยอุ้มไงหนอจุดจุกัดสักละกันว่างัดงัดเดี๋ยวนี
1: ้
0: ยิ่งอ่ะชงไงชงเหตุจุกี่กังไงด่านจุนจรจ้าวหนอเหี้ยตั้มดินกระริงอ่ะ
1: อ
0: ีมันนี่ตกจรให้เสียนละคำมั่ว
1: อ
0: ันว่ากันอันว่าเหตุจุส่วนจุ่มน่านี่อามีรุกจุดประเทศจัดจรจ้าวหนอเบียกเบียกจุไอในหนอเนี่ย
1: ทอซ้อมมีละตุ้มเปียมิงที่นำ
0: ประเทศจัดรักกับ

0: จุดีซาพายน์วันตัดเอโมเมนต์อันเดียข้าข้าหุ่นอัตเทมได้ตักอาศัยจังหวะห้องละจุกไปหอนคมขาลุ้นเซนละขนาดช่างอันสมอข้าขันจุกไปหอนอันสีน่าจะอ่ำมุนค่ะหูดิ่งอ่ำตาหนอดิ่งอาศัย
1: จุดนู้นดูเฟลันดิ่งอันนี้
0: จุดนู้นบุอาศัยตาไอ้นี่จุดบุเสียมีไอ้น่ะมอบุอาเสียปะอาไวเลอะหูมหายจูงอะอาจุกเสียปะอาเสียบจาวะอาบุฟายจะวะเรียจุดีอาณาจะฮีวะอาเสียบหลังนะอาไวเลอะเก็มเลอะหูมหายค่ะจุกเรียจอมตะโลอามักสนาหันปัลฟูเลสิรชิเลทางนิ่งนุ่งนะอุมันตะจู
1: ข้างข้า
0: โอ้ปุยสะจู
2: เก่งสังเดือดเดือดนะข่ายล่ะ
0: เขาไล่ตะขันกิจูนูอันนี้สี่จุนอาจารย์น่าจกาอันนี้บิ๊กดิ่งอันนี้จกไทยสูงอาจารย์มอข้าตักขันจุกเรียฟิลล์สินละจุอามาคมข้าลุงเรลข้าอันทอลหูยลโนดีอาเช่นจุขันอันทิลเซนนาไม้น่าเซนคมนิสินนาทิลดังต่างมออันเซนนะคะจูงอันเสียขันซีส่งตับอาจารย์ขวารขมาขมันมันจุอันซีงาหลักมูนอกเลยจู่อังคมจนอุมาเนี่ยจู่ฮิฮิไล่ตักจู่ก็จู่ก็มุ่งพายจู่ฮาร์ซาจู่ก็ติดเต้าเล็กละก้ามีเสียงไอ้ทิลตองเลยไอ้ทิลหมูอิซึร์ไปเลยไอ้หุ่นตองอิซึร์ไปขันอินซีมเรียลวัดวัดขันนุเฟลโลค่ะอลโอมไปยันเด็กติดละก้านี่จู่จู่ไล่จู่ก็ยินก็จู่ครึ่งเลย
1: อันที่กันน้องเฟลเล่เฟลโนคมอันนี้อินทาดาเลนทาดาโนคมอะไรนี่ไงเทียนี
2: ่
1: อามีรู้จู่ทิ้งริมนั่นหลุดน่าชิตูตาดิ่งจนจงหายจู่อาไปโนสาขมาทัวรามพรำไทยอันนี้ทิ้งริมนานทริเซรนาอาเฟนสาอันนี้ตีชิดละตัวจนอิงอังอินไปจุกอุ้มตะโนเซียนขมาทัวจกจกจุกอะไรเงี้ยนี่อามีรกจู่จงหายขมจู่ชิดรักสีเหลาจนจู่ข้างอาหลากูลาอันสิรถังขมไปสระเหลาจีบอลขมจู่อุ้มนับบางอันเ
2: ต้สุดไรจนมออีมอพูนอ่างไงมีไอ้อุมามานี่มอพูนาไงเราไอ้อุมาโมอันนั้นจู่ปากัดตะกันจนอมอพูนาอินอัทุนุนนักกีตาอิสุกสิลไฮคัจจูมอพูนาอินอัทุนุนไฮชิเซลนั่นเลยอินซอมตัดดามลุงริลฮาดามนั่นเลยอินซอมตัดดามข้างไฮคัจจูมอพูนาอินอัทุนุนเราเทโลไปเราสาสาเข้ามาละทอดรอกรอกโมขังขั้วอินสุงสุนวงอินห้อยเดียวอันวงหาดำเดียวตีตักเอมาจู่นาวคอมนิสินปาคอมนิสินอินสุงอินนกตะลัวอุ้มเนกสุนโมเอ้ยจุกซาลคอมินดำรักลัวเอ้ยซาลจังดำไม่นี่ทอดิ้งเวกไอทอนอจุนทอปิกหน้าดำไม่เนยฮิตีขังหายคอมคอมเทอันน่าจุมีตินหินมานี่โมพูนังสปาเซกเร็กเอ้ยลากันนี่จุนขังขั้วไอทอเวทีดิ้งอังจุนสระน่าไอเนยสุนโมทอเทดิ่งอังสุนก็ไงล่ะ
0: จะไล่จนนังนี่อินปะนี่นี่อิงอังงาขดสัจจีอามินน่าจะไล่จนละเห็นปวงดารินลาช่างอ่ะที
1: กี่กระหงสิลมาสเซลเมลนาทีมันอันน่าจะจุลายากระสุกเบลซานุมจุโมอัทุปุยปุปวะเอลุมาอินเอลุงริละเอจังดานให้ปุปุจะอุ้มสิงะอิงเลยเฮงล้อมล้อมมาอินซุงเซร็กสินหิหนูไม่ให้โมพูนนะพวกอันซีบิกอ่างอุ้มอันนี้ผัดกินกันลุงอ่ะนวลละกะกันลุงริลฮิอันนั้นเม็ดละกะจุไลทูกูจุนักกี้ผัดเลยเฮาลิมกันนัวมันอีตัวตาไอ้สินเอลทูความเห็นนี่เราเห็นกี่จุมีเฟลเบกเบกจุกันนี่เนาะกี่เล็กกี่กันเอ็นะอันนั้นจู่จุจุกับเฟลเบกเบกโน่นั่นสันนันนี่อากาศจู่กี่กันเงียบมันอะไรจุนไอ้ข้าเจ้าหนูไม่กันยาก็เทมดิ่งอัตมตลอดสินศูนย์สินกันเอบอกเลยอินสูงเส้นปุ๊บกันนมดานอังเงินเอ็นไกไทยตะโนเลนที่นี่สีเหลวจู่อัตลางปุยจุนโนฮายดามนี่สิ่งเคียงหายคมอันนี้นะอังทับทับอาหังอุ้มจุกกันนมเวไทยตะโลอันนั้นจุกกับหุ่นอินเล็กกับท่าอินอาเจ้าตะโนหุ่นพะเล็กไงทีมกับทอละ
2: คือจุกกับเมลันทอกคอมเห็นเฟลเมลจุกกับปุ่นโนพตาไกลเล็กไกลกันโมดานะคงขะตาอันนั้นจุกเฟลเดวินโลอุ้มหลังก็ข้อสักในอินสูงเลยก็หังไงตัวโมมีตินล้านหลุดนาดาไม่หงเนี่ยติโรข้อขันตรงดามิอิงไล่เข้ามาไฟดิ่งหังติลังทิลเทลวนาจูเคละกดคมเหกัลซิงดิ่งตีนลาทุเปียกอมสินลาจุกะทอเทนอนะอันน่าจุกงข้อตาจงไล่จึงอ่ะเอ๊ตัวโรก็ชิลโนมกันฟิลโนดันจุกันฟิลโนเขามันยิ่งจีนหน่อย